0: ประเด็นนะดู
1: โดยให้เหตุผลว่านั่งทำหน้าที่คนเดียวไม่เคยมีนะแบบเนี้ยนั่งทำหน้าที่คนเดียวแล้วนั่งไม่ไหวหรอกถ้าจะให้ต่อกันไปยาวอ่ะเพราะว่าคือ2รองประธาน2คนเนี่ยเขามีธุระติดธุระแล้วบอกไว้ล่วงหน้า
0: คุณอะไรนะมาริกาใช่ไหมเขาชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
1: เปิ้ล
0: เปิ้ล
1: ก็เพิ่งรู้เนี่ยเพราะว่าฝ่ายค้านออกมาแฉ
0: ไม่พอพูดถึงมาริกาทุกคนจะนึกถึงติ่งไง
1: เนี่ยก็มันก็เลยทำให้ตอนนี้นะมันจะเป็นการโหมโรงเหมือนโหมโรงนะแล้วเตรียมรอเจอของจริงกัน
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยมันจะแบบโหเดือดเดือดก่อนถึงจุดเดือดจุดพีคของจริงตอนที่สั่งสมกันไป
0: ใช่แล้วนี่ทหารก็เตรียมเหมือนกันพี่อ่ะพี่ปายงบประมาณเพราะว่าอะไรป่ะในชั้นกรรมาธิการเนี่ยทหารก็โดนฝ่ายค้านฟาดไปพอสมควรเรื่องการเสนองบบางอย่างมันก็อย่างว่าบางอันก็เสนอแบบสูงราคาสูงกว่าปกติไปนิดนึงเดี๋ยวไว้รอดูน่าจะมี
1: นั่นแหละก็ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่ดูเดือดแน่ๆนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามนะถ้าเราพูดถึงวันที่14กันยานะคะที่กกต.เนี่ยจะมีมติชี้ขาดเนี่ยมันจะเป็นมติที่มีการมองกันเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจะต้องมานั่งพิจารณาสำนวนข้อมูลหลักฐานที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะคือพิจารณาในส่วนของข้อมูลของทางคณะอนุกรรมการชุดที่26ใช่ไหมที่ได้เสนอให้เอาผิดแล้วก็สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายซึ่งใน229รายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย138แล้วก็จะเป็นพวกเครือข่ายทางการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน91รายที่นี่แหละมีชื่อของท่านนายกมีชื่อของพวกบรรดากรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอยู่ในเนี้ยแล้วก็มีสมาชิกพรรคแล้วก็เครือข่ายอะไรพวกเนี้ยที่เชื่อมโยงกันกับพรรคการเมืองทีเนี้ยคือทางกกต.เนี่ยต้องพิจารณาในส่วนอนุชุดที่26ใช่ไหมในขณะเดียวกันก็ต้องมานั่งพิจารณาข้อมูลเนี่ยจากคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่งคือคณะที่36ที่เห็นควรให้ยกคำร้องทั้งหมดโอ้โหซึ่งมันแบบคนละขั้วกันเลยอ่ะแล้วคุณต้องมานั่งพิจารณากันกับขั้วซึ่งมันแตกต่างกันแบบอย่างสิ้นเชิงอ่
0: ะ
1: ซึ่งคณะนะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยนะก็จะเป็นคณะที่ถูกคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยประธานกกต.ชุดเดิมเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องของคณะกรรมการชุดที่26ปรากฏว่าคณะอนุชุดเนี้ยก็มีมติ5-2ชี้ว่า229คนเนี่ยไม่มีความผิดก่อนจะส่งเรื่องเนี่ยกลับไปที่นายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็นำเสนอที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะชุดเนี้ยมันก็เลยเป็นชุดที่ยกคำร้องทั้งหมดทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกระบวนการตัดสินของคณะอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยที่มีมติ5-2เนี่ยนะถูกคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยเอามาเปิดเผยเบื้องลึกฉากหลังโดยระบุว่าคณะอนุชุดที่36เนี่ยประชุมนัดแรกกันไปวันที่4พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ประชุมนัดสุดท้ายในวันที่24กุมภาพันธ์ปีนี้คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนละแปดครั้งที่คุณประชุมกันนี่ทางคุณสมชัยเองก็มีการอธิบายถึงรูปแบบการประชุมของคณะอนุชุดนี้ว่าเริ่มมาจากทีมเลขานุการเนี่ยประมาณ9คนผลัดกันนำเสนอสำนวนการไต่สวนเนี่ยทีละคดีแล้วก็อ่านสรุปสำนวนเนี่ยความยาวเฉลี่ยประมาณ 4-5 หน้าคือบางคดีเนี่ยยาวถึง10หน้าเลยพร้อมกับข้อมูลพยานบุคคลเส้นทางการเงินพยานวัตถุอะไรพวกนี้แล้วก็โพยรูปถ่ายแล้วก็คลิปบันทึกเสียงและจากนั้นเนี่ยเลขานุการก็จะสรุปความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนในส่วนกลางเนี่ยของคณะที่26เนี่ยรวมไปถึงความเห็นของทางเลขากกต.ด้วยก่อนที่คณะอนุเนี่ยจะมีมติหลังจากที่รับฟังการนำเสนอเพราะนั้นเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอสำนวนนะแล้วก็ความเห็นเนี่ยมันกินเวลาประมาณ 95% ของการประชุมในขณะที่ขั้นตอนการมีมติเนี่ยใช้เวลาแค่เพียงประมาณ 1% ส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยเป็นการซักถามแล้วก็งานธุรการอื่นๆมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคือเราพิจ